0: ဟုတ်ကဲ့ပါမစင်စကလာစင်ဟောမတိုင်ရမကွင်ခွိုင်ပူကန်တီအစမဲဒီကရတောင်းလိုက်စတောင်းပဗောင်ကျခိုင်ကရတ်ဇက်ဖန် MCDM တုကောမယာခိလာဟိစတောင်းကကြီးကနဲကဒဟတ်တရခိုင်ပင်ချောက်တော့တပ်လန်မန်ပူစုဆက်ခွိတီပွင်ပလီမန်ဇက်ပူမခနန်ကောရာပူမန်တပွန်တင်ကောက်ချော်ကွေကရာရှုံပူကွေကရာမတ်ကွေတီတပွန်ဒိုင်ကပကွေပွင်ကလောပလကရာတပ်လန်အီအီပရီဒန်လိုက်စတောင်းဝင်နန်ดักคิสเตมปังงานได้สงายตับแลนมันปุสุกซักปลักสงายนะคอยกระเพิงจอกตอกระดูลาอินเดียรอบริมสปักกิสปานาตีคอยที่ปุ่นปลีมาจากปูปุปจุยลาอังอาปุปัญญากรังคักกรังอังอาจอดกวยกราเวกระดาอานปุ่นดิกวยกราชิวไม่ปุ่นกวยกราชองให้ปุปกวยกรามัดกระดาตีอานไม้ปุปกวยกราชิวกวยกราหักตีปลักราเอเอปุ่นดิกวยกราปลีดีไลสตางอยู่นั้นไปอยู่ตับแลนมันปูสุกซากคอยที่ปุ่นปลีมกระดาเวงเจ้าต่อไม้จากปูออมอยู่นั้นเดเวงเมมเดียไม้สนาแตนตัวเอกเป่าที่หูปุ่นปลีดีอันก็ราปึงมังติมก็กวยกรามัดปุ่นดิกวยกราจองให้ท่านหมอกระดาลายแบบลิฟปลักราเอเอกันนะไปอยู่กันจอตับแลนมันปูสุกซากตาแม่ออนไลน์ไหมตาเยเวอูคันคีกรองกลับไปอยู่นอกล้วยกระทัดกระกลางกระปุ่นขี้มาจากปูนอกี่อังตกเกิดครองครองกระอดกระกล้วยกระปุ่นเสียงขัดตีอยู่เป่าตะเตะเป็นกล้วยกระจองเฮ้ยกระทัดกระหายไปอยู่ตับแลนมันปูสุกซากกระปอกแกมเองท่านหมอปลักราเอเอก็กล้วยกระเต็มเตะดีกับย่างเหย่จองกระลายอังอาย
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ညို့เนี่ยกุ้ยกราปึมังอังอะนอกิอังตุเกิดหอยติปุ่ยมาจากปูพันหมอกราปะโตเกิดกิติอยู่แกนแนสุสังปุนยุมกราปึมังกิหอยติอยู่กันจออินกุ้ยปึนกลอมกรายติติพันหมอกรองกราปอยู่ตับแลนมันปุสุกสักกระหลัดกระหายกับยังกราปึซึงนอกิอังปุนปล่อยพิมาปอยู่กิติติปุนอยู่ลูกเปาอยู่นั้นเฮสตังราจิตจิแกนแนกระหักเตเมืองแชมปลักแซไปลาวไกพันหมอตับแลนปุจิห่อ MNDAA คันคีปุนดิยุกันจองกระยกยอดือสงายห่อกระเนนุปังอันกันแน่ประมอบปลักละมหาไม่ลุยจุบปุยติงคันคีกุยกระหักกิติกระคีสตีมตงาพันสงาย MNDAA จะกายกายพงเตยินปลักละ TNNA จะชอบกายตาปุจุบติงตาไอพงนัมบราจะชอบกายคูลแลนไม้ปลักละ AAก็ชอบกันจอนแลนดาวดานิวทนเอาปุ่นกุยกระหักนมปังอันให้กระดากระกุมนมปังอันจุกจอลุยจุกกุมสนกระบชังตีหอยปรีกีหักแต่ประมาจะการการสั่งหลังตีเนี่ยปลักระแซมหาไม่ลุยจุกกันกระดาราเริงตั้งงานลุยนมมอคือเจ้าตับแต่กีตับแลนมันปุสุกซากปุ่นดีจุกเรดิยุนายเก้าตังอาเลียครอมที่อยู่ในไม้ตับแลนมันปุสุกซักเฮ้ยกรองกระปชากีปลากระเอเอกันแน่จะไปอยู่ตับแลนมันปุสุกซักกับยางกีอังดอมอกปนปลอกปลายเอพิมาบกีพันหมอจุบจอปลากระMNDAA ไม้ TNNA แคนคีสมัยที่ฮูกระดาเวงดีบีดอยู่กันจอกระ

กงตะตีนอกิตัวเกิดอยู่นานพอแคมเอ็นกระดาษนาที่เรียนจืบโซสังอังกุยกราบไกวดากราติโซสังปุ่นในกุยกราเกิดจมกิตตีตะลายมอคือกุยกราครอมกิปอตีอายุนานเฮสตังเรียนจืดจีแกนเนพันหมอจะไปอยู่ตับแลนมันปุสุกสักกระดาหักได้ระคายกรอบเมืองปุ่นในกุยกราจุมคายไฮพรีตับแลนมันส์ออฟซิบรอมปุ่นที่ชาวจักรูกับยังกรอบเสียงหมอกระหัดกระหายปลักกรับกุยปืนกล้อม UNHCR ปรีที่เอิญไลฟ์สตังยุนนานพันหมอกระดาเฟงเจ้าจ่อกับยังไล่ตะมูก่อนแอกอังอากวนปุ่นอังอาปุยปัจจุยลาปุยปะเลียกลายระคักติกรังกิจดกุยกระดาถือยังห่วยกิดปุ่นปรีไม่จักรูมอคนานกรอบเมืองตะพันเก่าปุ่นกุยกระชุมชาวปยุกิกระดาคิสดิมต่างงานได้สง่ายร้องกับยูกิมาจากปู่เนช้างราเซียไปปุยปกุยกระดาลายกรอบเมืองกุยกรามาติพันหมอปุยปจุยการจอลายลีกระดาจืออันแกนแนมจีบุยรูเฮนจาฮินดูไดเนตกุยกราเนเฟกิติกระดาอ่านกุยกราเนมัดเกี่ยวกับกุยกราจองพันหมอกรองกราปยูกิกับยังกรอบปืนเสียงกระหัดกระหายมอคือกุยกราเนตีมอขนาดครองกราบอยู่ตับแลนมันปุสุกสักพิมับนอกิกออังละปุนที่กุยกราบปลอกปลายติสสังปุนกุยกราแรนกราบอุดกราบกุยกราบเซนติจอดิต่อกระนิมกับย่างกราบเซนพันอิทธิชักกรองอินจาวอยู่ตับแลนมันขันคือสสังแนมภายต่อเอกราบผิดกับย่างนอกิมอปเต็งเจอนอกอายุนานิพันมอสตังปุนจีกันแนดเมืองมันจุดจอจะอยู่กันจอในนุ่มปลายปนดีกุยกระกอกระซอนกันจอปลักระดรงมกนานปลักระดอินเดียปนดีมุดเดอินกวนปีเมืองอเมริกันตะเกะไม้กวนปีเมืองยูเครนยากะไอปนดีกุยกระจองเฮ้พันหมอกวนปีเมืองอัลยากะกระดอกขี้พวันก็หรือสง่ายปลักระดตับแลนอินเดียปนดีมุดนอกิดือปันจับรูพันหมออัลยาเกิดกันและอังกุยอักควังดินไลกระดับปลักระอินเดียยังมกนันนอกิปุ่นดินไลกระดับเมืองมันพันหมอกรองกระปัจฉากีนอกิอัลยาเกิดก็ฮูเกิลซอนปลักระตับแลนไนรุมปลายไม้กันโจจูจีตรงพันหมอปลักระอินเดียเฮินดิยูนานปนมุดนอกิให้นอกิอัลยาเกิดก็อังตมอกไปอยู่อันนอกิมอหนิวสนแนนติดลายกรองกรองกระปะเฮินกีกรองกระตัดปืนกระกวางกระจัดอังกุยกระคอปนดิกุยกระปล่อยกีปนดิกุยกระจองอยู่นานให้พันหมอไลสตังเอ็นหมอไลสตังประตูจุบจ่อผู้ไปอยู่การขายกระดาษพัง MCTM ข้าวไหวหยัดไปกรองไลสตังประกายเก็บไปคุยกับฟาร์มฟาร์รีไม้เก็บหมอกระบาดผ่านส่วนเปิดกุญแจเก็บสไตล์เป็นหมอส่วนกุญแจดับบุย

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่งะนี่ตรงมาจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่นี่น้องแม่ดีปลาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตัศีเสียทีอัตตัศีตานี่โตบ่ลงอ่ะบ่รู้เจ๊กกะนี่เสียกะนี่ตรงมาดิเสียเป็ดตาบ่งาอ้างูไม่เหมือนสุบิ๊ดจะมาตัดที่มวยถ่าตาเด้อลูกเจ้าตัวเลยไอ้จะ60ตัวปลาตัวเด้อไอ้ไหนไปตัว60จะมาจ๋าบุ60ตัวก็ช่อลงไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็น่า